ังคาอันไหนเจ็บบาย่อมเดลชินาโอริโตมันนาลาตัวชีวานาเดลกุณาจิเรียนที่เดลลิ